ายังเมื่อเหลือหมดทีผู้เปลี่ยนวัยกลามูฟีบัลกายังอุลามเมตูฟีบัลกายัง